0: Mày và bạn của mày đã sai rồi khi dám đụng với tao.
1: Tự nhiên hôm nay lại có người vào kiểm tra nhà máy thực phẩm chức năng của mình đó mẹ à.
2: ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น